0: 亚洲本色，梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับอุ
0: ้ย现实负债无数
2: ป้าป้าบอกความจริงต๊อบเรื่องนี้ได้ป่ะ
3: 40
0: 从来不被看好
1: เพราะหลินไม่คิดว่าต๊อบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะหลินถึงบอกให้ต๊อบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒
1: ผมเอาเลยละกัน
0: 亿万少年的顶级机密10月13日晚上9点15分凤凰卫视电影台
4: 却照亮世界，散落的光汇成璀璨星河，星光闪烁之中，千舟同行，涟漪成章。从此，不止微茫。
5: 在这个过程中，其实我们也是获益者。所以这是一个双向的一个过程。
6: Compassion is at the bottom of solving problems in a collaborative and sustainable way.
7: 让善的力量能够走得更远。
4: 爱心水滴汇流成海。第21届2026爱心奖。
0: 美好的未必遥远。圆满的不一定难求，最想见的其实一直都在，月有盈缺，但心常圆满。